0: หนูฉันต้องไปช่วยในมงดวนนาย
1: โอ้ยนาย
0: โอ้ย
1: อันนั้นก็ปะอิดปะกิดเก็บไปลีตาบุญนามุองเด็กก็ยาวันก็เก็บมาสิบุมับดุสกุ
0: ดูยัน
1: กูไม่ตาบุมันกันในมุมับดุสกุอากุกิปะกัวองปะตะบาละนะ
0: อันเดียว